0: พระก็มานาลกามาแน่เอกชิรินมาดอาราดารถปานายาข้ามากาคุกุมาดกามาอินชูรินมานี่อยู่กาดงอาราพัตตาวรากามาอยู่เอลปุมานารานนันกินโนยกาดเฟมลินโนนันจีอินชูรินมานี่กันยิกากุงอารานันจีมาราเอกชิรินคอมเพนเซชันคอมมิชชันกัตตุตามอมริงกุริงิงกิกากันยัวแม็กอาราณจีเพย์วันนั้นจิมเรจอนี่นิกาอินิกานี่นิกาเพย์นั้นนั้นนั้นงาราแม็กวังโออินชูรินส์นี่วังโออินิกานี่นิงาตมันก็เพย์ตมันจิเรจอนี่นิกาอินิกานี่นิกามันก็งารานัดนั่นจีแม็กอินชูรินต์อยู่คานิกาดาวีเอนี่นิงาตนัดนั่นจีเอ็กซิเรนต์อยู่อีเอฟเนนโออยู่มันก็ตัวเอกคุณนกคุณเบลังก็เพย์ตมันนั่นจีเรจอยู่เพย์ตามันนั่งจีเรจเอากังอะไร MBR มันก็ทายวินาทุกคนตอนนั่งจีคายอยู่นั่งจีงอะไรเรจเอามันนั่งจีอยู่เรจเอามันนั่งจีงัตตะกายนี่การนั่งจีปัญหาอะไรมันบ่ว่าตั้งกี่ระ
1: เอฟเอ็นอาร์สปอนเซอร์
2: Census night im Tuesday August 11 and every answer im important this census im Melbourne government mo give it all the right one services la all the communityMario Wari me yalba wani alaba to karo la ensa bayo. Nobody gotta sabi your name. They got him special one law, and they gotta mind him gurwa yola information bayo. Census mo give it support la yo, so you can do him dian census no mo got any problem. You can do him that census online, la paper, or jenan and talk gotta census worker. But more information, call a census.abs.gov.au/indigenous.
3: Produced in partnership with the Australian Bureau of Statistics.
1: FNR sponsor.
3: The Darwin Nines Australian Football International is back. Get ready for a massive day of fast-paced, hard-hitting footy on Saturday, the 8th of August at Rugby Park, Moorabbin. 12 teams representing Darwin's vibrant Indigenous and multicultural communities will battle it out across men's and women's divisions in an action-packed one-day round-robin tournament. Catch all the grand finals action live on First Nations TV Facebook from 3:20 p.m. Darwin Nines Australian Football International on Saturday the 8th of August at Rugby Park, Moorabbin. Proudly supported by First Nations TV, First Nations Radio and the No More Campaign.
4: First Nations Radio Promotion.